0: ก็อุตยาคาก็อุตยาคามันช่างปุ่ยเรา
1: อากาศวานิจจันทร์ FM เมกะเฮิร์ตซ์อะไรประหัตพอยน์ปลายอินทกาหุ่นทลาสุมาโปรแกรมอันนี้จิงจิงคาร์ดารุ

0: หุ่นผีจิรันชันไฮนชิลาข้างอิชิลไฮไลคันอ่ะอินตะคำอัชโปลาชิลมังอินหอยตีเดอัตโลบิกตีดามาอุม
1: อ่าอันนี้หุ่นผีสร้างปุ้ยจินอัชชาง่ายๆที่บางวันนี้ไล่จิงินอัศรนติงกงหัจผีบงตีอัลตุไฮจินกันสรนติงจิอันดิบิกตะกาหมังดิ้งเล็มจนกงไซเดียวอันติละกาฮีอินามาเนียหมังดิ้งจนข้าโกงไซไฮจูผีบงฮีโกงเฮไซโนมเดียวข้าผีบงจูอัตักอ่างไงจูอันนี้ดูเจนหินจูมันผีดังไฮจูหมังไทยอันนี้ไล่จึงคันผีบงฮีอันดิบิกเดียวเลยจอร์นติงไฮคอมข้าอะไรคันก็เนี่ยจริงทุกไฮคอมจนผีบงจูอัตตะกะกันจุงไงเวล่ะเนี่ย
0: อันเละปาบุงคุสุงเห็นหุ่นผีอัตตมวิวม
1: อัตตมทเวเอาทอดที่หายเล่มจุนอินตินินนัยน์ลาตีค่ะทุปาสินาอุมาอารามคมกันอินเทเชงามีโรคจุอินตินินกันทอจงนัวกันสุขปุยทิงจงนัวใครคันสุขปุยทิงหายปูค่ะมุนผีบิลเนจุกันเนี่ยละมีโรคจุอามุนพิบิลในนอไฮคอมินรัมโนยามีค่ะอันบักเกกาบิลในยังเท่าจุนันเตยมาเลียนเท่าไปเลียนเท่าไปนอทั่วจุนันหัดจุนิตากัน
0: อารัมเลยลงปาร์บุงรัมเลยลงอ่ะหินหุ่นผีให้ชะโนมัม
1: เอปาร์บุงรัมเลยลงอ่ะจุหุ่นผีจุอัชะโนมันเนี่ยอะคนไล่หุ่นหุ่นอ่ะคำหุ่นผีจุอารามาหินไอ้วันบากจุนหุ่นพิบิลหุ่นพิรัมอันนี้วงอ่ะเน
0: ี่
1: ยจุเลยจุนรัมโนยามุ่นผีเกกเซงหลักคอมเซงคอมันนอนช่วงจุนปาร์บุงรัมมุนพีชานอมัน
0: มุนพีจุงจังละสุกินดอนสาลังเจตูหินเกกลวินอโลวุยาอาปาร์หินเกกลวินตะเซียนลาค่ะค่ะอามอนรัลลตีนานี่อิงติอัง
1: นี่อหุงปาราจีหุงจังอาค่ะจังเจ้าคนหุงทลาจีหายคนหุงทลาคุกะอามาคมอหุงมอนทลาทางควันอุ้มเลยเนี่ยลำหน่วยจ่อไปเลย
0: ง่ายสุดตัวไฮนั่นสิดิ่งอาอินูไฮไม่ใช่ละ
1: มุนพิจิงจุงจางทั่วจื้อบิไลมาบาดหินมุนพิกุ้งคลอมน่าเดือดขมาเล่าอุ้มเบียหากุ้งคลอมน่าเดือดขาอันการน่าเดือดอันขาดน่าเดือดไฮขันมุนดังอามีอบุลไฮวักระไอยังพูน่าจุนันนอเลไอวัดไฟน่าซูงอามีอบุลเล่นเดือดไฮขมค่ะกระเทาพุนดาร์เทนะกระขันอบุลทังอเลนเดวันเลขันกุมตัวบกันพุนทาร์คอมสอนตะเลวขบินอหุงปุงไทยันจ
0: ื
1: ้อข้างค่ะมุนพิจิงดานนะจุนอฟายสุกอาชามอฟายริมริมดิ่งันมุนพิบิลจื้อฟายนอจุนละโลกไทยตักตักนอนจู่จู่มุนพิจิงดานเดวปะขัดจุนินกระเท
2: อัชชาเอหลอมอมอีหุนลุตักมิเปียกาอีสุงอักหลอมตักเจ็ดอันนี้ตุตะเองไงถักค่ะมุนพิจิงดานปูละจอยสั่งอินฟีมาเตปาร์บุงความีเลโฮลิมนาอันนี้อินเตอร์วิวทอตูมันซอมกิม

0: a ilung rel dan ingai tu na song tu na kha
1: in dik lai khom foreign la fe ngai lo kha kan ye lai kan london a kan jin ding chu kha pur kho pe la delhi a reverend gross pastor uma ama chu hi london a cafe ding an lein in kinam cafe dan ding ting kan da na ama chun london me pa hu la ka ame hang en tir chun e khai reverend ka boi deu deu ne me phe chu min en tir dal ro ka tia อามาคอมจนรุ่งไงน่าแท้จงเนาะนอนในจงใจติดตามไม่จงใจเปกตาลอนดอนจูแอร์อินเดียจึงกระจุกเฟตั้งไงยาวางในทลาตั้งแอร์อินเดียก็จงปุยนู้จูบริติชนู้ปุยอพัชล์อินโดปุยปัญหินลายาที่มุมบายาอัลลานะอาทิจัมพาปาร์มุชีนิงาฮุงอินจินอากีนอกเต็งเลยอามาโนเลจุนคันทรมุงกตาอามาโกมาจุนมาดัมที่ลอนดอนกาแฟดิงนะฮีอินกินัมอินสักซอนบิลฟิงเปเทติมกติฮาอามาโนจุนเอ้ใครลุงไงนอรอทราบตรงอิทอเทปตาซายน์บอร์ดดีมเทปจุนบุยนอตินิอามิติฮาเทียงไงจุนลอนดอนแอร์พอร์ตจุกกระจุกลงตาimmigration thona ding hai khom ka engkim ka lon ji kwa ka ngan ka fe a immigration a chun british immigration officer dung in sang de chun ing tho ding a hung a mina ing a mana hung na san ti a min da na ka chi university a chen tho ka na london university chu chu kha kha ka bi chi ding a ne ka ti kan professor chun lo nga sang ni nga ti dung in sang a me kwa tung in a min a man ta ka ti a e fer fer fer It's okay, Atea. Junction airport, I come to Incomarsan now. The cafe thing, Tapia airport case, so Dington Bing Halon Tlanhona exchange on a high Pushaka Tulan, British Pound Katulan.

天门松那我们松都不如他的头发那我买面的软的买面的了阿姑安达阿姐安达那么也没打打个门呢啊那打你们安的那么干行怕了咋打干那么长啊阿爸阿妈阿乌海半天呐他看浪的别跟干乌妈他看阴天啊看飞动啊ข้างคันหุ่นเซลีนหุ่นเซลีนไปยินพนังเตหีกุมกุมหีอัดซิงกุมหีจุ่มเล็ดตะข้างคันอาปานอันนี้โบราณสนะก็จนไม่ต้องเอเล่นกันออกมาอามาเลขันสกุลขันพีซีไอสกุลกันตาพรายเวทPrivate di taka fi umlovin. Reban school na ipa khen pi tom bing. Akan kan lau thok ve apa chukum hi kumtum lau thok ve ta. Kekom kan na hung chay khan. Chang chang le ka vasana. Kuchun kan pa hi tha do le pai te ra lai. Ama hi boi ma Christmas tom. December 760 hai ve la mani.Christmas tom carin ahong tita kan, cecun okum no ka kan, labuilo ano cecun, ikan pa ayon katoka, mau panghay.